0: ာဦးဟောင်
1: းဒါဒါอีเชียงกันติซาอะทอซุยซาเกียเนี่ยแล้วล่ะ
2: อืม
1: ที่สอดจริงของจริงตัวนี้น้องเกี่ยวสอดแกยอเนี่ยเกี่ยวสอดแกในตรงกันหนอฮวา
2: จาเทียม
1: จินจินเทียม
2: อ
1: ื
2: ม
1: ไอ้เฮ็ดเฮ็ดเ
2: บรุเนี่ยสอดเลยเ
1: ฮ้ยอีเบสอดนี่เบรุเนี่ยสอดเลยอ้าวคว่าอีเชียงเนี่ยไอ้อีเชียงคว่าของเอ๋อนี่น่ะก็ล่ะไอ้อะไรบ่ตอ
2: ไม่สอดบ่ยากกินโหล่ะ
1: ใช่ป่ะสอดบ่ยากกินโหซงนี่จิเลยไหนตัวตุ่ยจริงดูอยู่哦
2: 玻璃边烧三杯等下吃。
1: 就管杯等下吃。
2: 嗯。
1: 因为咱台湾这个所在湿地风寒寒天就风寒。
2: 嗯。
1: 啊热天就湿热。
2: 而且佫会喂来喂去。
1: 对吧
2: 哎呀。
1: 所以会烧啦边仔叫脱掉啊那个细胞个卡痰经常配配出来。哦。会记讲用蓬蓬的人吃粉的人哦做工过来用蓬蓬的人这管都要来吃。我个看两个啊，啊有些个保养一下，啊你那咧大扫时喏，一工啊就失败呢，哎呀，哦，会用玻璃边扫扇，找到江小姐主文，2999-8692，
2: 2999-8692，找到江小姐询问。
1: 来，流浪之歌，哦啊，这条本来是咧 CD 哦，迄个盘子派去，
2: 嗯。
1: 啊，派去我就哦，迄当阵人讲，赶紧无这条个输入个电脑，
2: 嗯，
1: 欸，无就无人听，哦，来，我唱一条个《流浪之歌》。